ยมายามฝนองเป้งนะหอเทือนกี่ยาวเตอุนาไอบาปุ่นเอ้โอ้ยมาตั้งปูบังเตอุปีเอ้ยมาตั้งปูบังบานเตอุมาตั้งปูยาวปานตั้งนี่ตั้งตรงดีเหนือขึ้นไม่ดีปีลาสายแน่เนโอ้ยปีหากเอ้ยมืออื่นนาปีเป้งก็บาอีเต่าแต่ก็นามืออื่นเจ้าแล้วนาปีลาจิ้งไปไกลเสียแต่รอที่ไปแล้วก็ไปดีเนอสิปันปีหางเป้งยาใส่สังเนอปีลาเนอบาเนินเนขามป้าไม้ยะใส่เหนื่อยหนาวสังเนื้อปีลาก้นเสียงเบาโลเฮาเอ้ยไปตั้งน้ำเดี๋ยวดิปีลาเอ้ยเงือยู่หนังล้านน้ำยะดิ้งหินหนเป้งเอ้ยปีหากเอ้ยเมื่อตั้งปูตั้งเข่าเตนาจังบาญะเห็นกว่างเก่งฟ้าหนามาลิงจวนกายหนาสังเนเป้งเนเปียงฝ่าหนังล้านฟ้าหนายะลาผุนขวัญเงา

สังเขาเกียแต่ใดปีล่ะเอ้ยบ้านเอื้อนเอ้ยเป็นย้ำยาเอ้ยสังปีนังสองจันแต่โอโนยานบ่มันจริงแต่เด็กเกี่ยวน้องขินแต่โลปีล่ะเอ้ยสาย

ชุดตัวนี้มาไม่กินเด้แป้งเลยน้อสายตัวนี้มาไม่กินเด้สวยตัวนี้เขากุมได้ไหมเราโลปีฮักลาก็หนึ่งใจเดียวยิ่งเออ

0: ยังงั้นนายสนังอำที่เดเมืองหมดลาหรือสิกิมาไกที่เมืองหมดสายอยู่กันนายมาอำรอดเมืองกีลารักคงเจ็บอันเป็นเจ็บอ้าวสักนี้แกเป็นได้เรียบเมืองเปรียงแต่ติวปังกาตาปลาโอเคปุ้ยอ้าวตุกันหงากละมักเงินหงแย่หน่อยเฮ้ยเงาะเอปีทางเงาะกลางเอปีไม่สังเดมคนลามสะเจตะใครตะม้อยตะใคร
1: Elo.